We want all day, we want all day, don't No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Pola ma ka wa de na hong wa nya ha ro mai bi kwa de po ba ma ka po ba ma ka pei mai dau ju bai mai dau ju ke wi ma ka ke ang ma ka nu ka dau ju bai mai dau ju bai mai ro to ke bi to ro ka mai bi dau ka mai bi kwa de bai ro ga mai bai mai nu ka mai bi bai de bai mai ro to ke bi to ro ka mai bi a tru ga mai to hi bai si bai bi bai mai dau ju ba de nya hong ka ni ma nya to hi bai si bai bi kwa de ro mai bi mai kwa de ro mai si mai dau nya sai ko mai bi nu ka mai ni kwa wi ma ka nu ka mai ju ก็อย่างนั้นก็ไปอย่างนั้นใส่ก็ไปอย่างนั้นใส่ก็ไปดีไปไม่ได้ดีไปอย่างนั้นใส่ก็ไปดีพอแล้วแม่เล็กว่าแล้วอย่างนั้นมาจากนั้นก็ไม่ดีไปไม่ได้มาจีมาจากที่ไปที่ไปดีมาบ้านมาตามมาตามมามาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตาม
đây mẹ mẹ đây mẹ mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây mẹ đây quay mẹ đó cái bị quay mẹ thôi mà lại bị quay mẹ này tại đây bị quay bao nhiêu ôi giờ gì mẹ mày hi bay xì ba đây ôi giờ gì mẹ mày hi bay xì ba đây thì sao mẹ đây nhà hư ở say mẹ mẹ đây hi bay xì ba đây còn mẹ đây bị quay mẹ đây mà nghe quay mẹ đó cái mẹ quay mẹ